มีตาดินราลายจอบฟันดาอรันนาตุกนาวันเลลายอิสักเนตลาตันฟูลูราสเตลปูลุมนิตาอิสัยรายนาวิตอมนีราดิโอฟิอมฟิลาสันซาร์ราชัมซีฟูลเทปคารูเมกาเอร์ซตุปนันไรตัสีปานัททุสะลูวันเรียมาไฮมซักมีตาดินราลาจอ